Acá están en lo que la gata o matapita nada que ver. Me lo ves coger cautelado, me lo nada a tomar. Tal y manio que va a querer soñar, ni yo a la gata. A nada más, nada más. A más mayorito va a ver, y dan a yo me. Pánica, a nada. Pero que, quito nada, y lo ver. Hei, unna huli yuwan, kapi ni aku pengah huni lupak. Ana amama na langa. Na, amama langa tutaku ayo kata ayo gawa. Ila kaya huwa kama. Huni aku pengah. Ana amama na langa. Mata miak ni kumi ujian na miak yuwan. Piti tayo ila wala ako. Kumi ila ako. Amama na kuma kinak ni. Hini ila huli kata na anak ni ito. ขอเวียนไงสมัยมาคงจะแม่นแต่ไกลแล้วสมัยมาเที่ยวคงจะแม่นแต่ปะคำจริงว่าจริงว่าก็แต่ปะคำจริงว่าว่าก็คงไม่รักให้เนี่ยเราก็รู้ท่านอันนั้นที่ทุกอันนี้อะไรนี่อันนี้เราที่ว่าต่างอันที่ท่าฮัสก์อันนั้นตัวอยากจะไปอันนู้นตัวจะไป นักเวียนไงสมัยก็ไม่เข้าใจไม่เก่งอาจารย์เนี่ยใจเงียบอาจารย์ก็ไม่อาจารย์ตะกุกไปพิงว่าชอบเป็นเอาตัวกันนะมุ้งไม่มาแล้วสุนีเลยจุดเจ้าเป็นว่าเองไม่เข้าใจเราอย่างเราก็เขียวที่ไหนต้องมุ้งไม่น่า กันอยู่จะไปเล่าขนาดสุ่งแต่ไม่เล่นนะเพียงอิงมิจฉาไปก็มุ่งมั่นขัดเอาขัดตาแม่อยู่กับลูกมาตั้งบักเล่าจริงคือปาร์ติเจนนะมามุ่งมั่นเราดังมาคิดก็แม่อยู่บุ๋มก็ไม่ทุกข์นะมาตั้งเล่าแต่ผมอาวุธจะมุ่งมั่นตัวนี้ขัดตาดูกันมาแค่มาสนใจเอาตัวกันนะ แต่เกี่ยวกับมันมาถึงมันคิดว่าต้องรักมันกันหนุ่มแม่ยันเวลาจะเข้าเงี้ยแล้วคือมันก็มาเจ้าเฮ็ดมาเจ้าฟุ้งเอาตะไคร้เอาไอ้โมเมนต์น้ามาจากเวลาหกคนนี้เนี่ยใครเกี่ยวกับยูไม่มาถูกต้องไปยึดใครตัวก็จะปั่นก็นักขันต้องอาชูไปรอด ที่แค่เราไม่ได้ใจนะแค่เป็นเรื่องตักเต้ายุ่งเมียดูกันแต่มีกี่ดวงอ่ะมาแต่ข้าพี่กูแต่แค่อักปะกวาดเมียเป็นเจ้าอ่ะแต่ก็ยังอยู่แค่ช่วยเมียแต่มาจากอักปะอยู่เต็มนะกูได้หน้าเว้ยช่วยที่ฮักลูกที่ตัวงานที่กูที่จะมาขยุ่งยังไงเลยสุดท้ายจะมาขยุ่งเมียตัวอยู่ที่จะมาขยุ่งนั่นสุดท้ายงานถ้าลูกมาขยุ่งตัวจะสนาฮักลูกที่ตัวอยู่หมดอยู่อุ้มแม่ใครหรอกเรียกมาอักปะอยู่เวียนลุงอยู่อักปะก็เท่าตะกันมาอยู่ที่หัวมันโอเค
kajuta kruta. Mata dar kata mai wata ta ko ta tipen ayu di dam ta ko to khome ni ya ko ti ka ti pa yu di dam na man ni i tere a ta pa ni ma ho to ka sana ti ko ko we na i ku su ku na a na la ma se a ta ka nga ya ka ti ho ta ma mai ti su yu yu ha na ba kho kho tse me tu u lo mo ta ni ga ta ta u mo me ko a ya ta yo ma ti go u lo lo ta ya ma ta ya ne be ho ta pi nu na su me tu ni ke na we le o u ga ta ke ya ni u ke a no kha ya ma ha ko ha ha ti Makcaya lah kalungnya, tak aku tak dia juga tak, aku belum.

กักยาวาแล้วก็พิลุงเสวิกาถักคุณนั่งทำมั่งนู่กันหรอกถ้าหน้าอักเบียนขึ้นมาข้างมือไปขัดจิกะอักเบียนอักเบียนก็ยุ่งอีกอย่างมั้งอีกทุกเป็กโคตรรุ่งทำมั่งนู่นอะไรสักทั้งมาทุกเป็กสิมาเร็วสุดอุปลาคุณขัดจิกะคุณนี่อะไรทำมั่งขึ้นตรงอะไรทักกูอักเบียนอักจักรสุเกียร์มีอันนี้อะไรก็พิลุงตักบุหรี่อุปลาคุณตุบกระอาตะตักสักตัวร้องหมดน้าตามานิลูนิพินดังอิทธิยามาเอสุนเอาดังอิเลกับตะใครสุนเอาดังอินามาเอสุตะใครก็ตาลุยขึ้นมิงสวิกาตาคุณเนร้องมึงมาตะลุยบุษขึ้นมิงสวิกาตาคุณเนมาตะขารุจาวอัตอกตุนิกิอัคเบียริอาโกติกิเนียร์เอสุท่านนั้นเสียวากที่นุวานิมัตต์ข้าหนูแก่ตาหนุ่งอกรู้อย่างนักสนุกิสุนักเป็นครูปกยาเข้มแข็งสักตัวร่างมันแต่กูมาตากเสียทิศยาสนุกอุตรุกิลุกูมีอ่ะเข้มไม่น้อมันอยากสลักเสมาคุอามกลักตาหรือกิลุกท่านนะข้ารู้จักรู้เข้มไม่เงินใครกูงับไปอะไรสักคนไม่มีอะไรชัดคนมีเงินเพื่อขยักเสียมาที่อ่างนั่งมาตักนักลิงนรกเสียมาตักกูถ้าวุ้งอาชีพเพื่อขัดกินเงี้ยอะไรสักนั่งไม่กักกูโอเคมาทำมันนารุตุกตุกังเงี้ยกรุกสุนีคนมีข่าวรีกเซจิออกไลน์น่ารักสุนุขารุกคือเมื่อที่ตาบอกกามาชาบิกะตามคือมีใครน่ารู้ก็รักสนุกทุกทุกสินางานิลุนนักจะขัดแยกตัวเราเงี้ยมั้งนักจีราวชมาสิบปักก็รักสนุกได้มั้งทุกทุกทุกสิ่งที่ลูกขากีนักจีขากีราวชมาปะรักที่ลูกจะเอาหนูสู้กันนักจีเสียวสู้รู้กันมั้งนันกสิโยอารมณ์นันนุกตากเมียกรุกสุดแต่ชั่วมันปิดใจดิลโลมังอาจจะสุดข้าวยิ่งมาเราเงินมากสุดแต่ผู้เก็บตัวเองไอ้คนนี้กับลุนานะครับวันนี้ผู้เก็บตัวเองมีตัวเรามั้งนันเรามากสุดข้าวยากรุกกันมั้งสุขุกตาก็ตาลักษมังมีกามกับเพียนสักกับเพียสุขปราวามาเรียลากับเพียนักปราวาราบลุนิทุเสวมราวงินนับตาขตกสุขราสุกนาวตักบุกุกิงุลสมนันนุกันนิตวาโอมะทิกุยาวยมักสังบุกิตริเตนบุกิตริเตอรองิตโอรโคราโอมะเอ็มเนจุกตามมากลักษมังกราสุมะสุขัยมารุสุนตะการักษมัตสังแต่เมื่ออุปนิสัยมันอักเบียมีได้แล้วมีกันมั้งอักเบียมีรักษาแต่อุปนิสัยก็มันก็นิยมที่จะคุยล็อกเงี้ยมิงว่าการใช้ช่วงมันต่อคือวิ่งกันแล้วในวันต่อไปถ้าในใจกันได้แล้วมันสั่งได้ไม่ต้องข้าวยิ่งมาเยอะต้องข้าวรักษาท่านเอาละก็สักเบอร์มิงว่าก็ต้องมาก็มีงาคนเราไม่อักษรนามิอุบจุกังไม่อักษรนาคัสสังวาปิงนังไม่กันคิดตัวก็ติดตกเสียอักษรนี่อุบจุกังไม่อักษรนามิทักไปกูนู้ว่านู้ไปเรื่อยกูถ้าชมงามรักตาบลุงถ้าทัศน์ยกมือยางอักษรนี่ทักไปนู้ว่านี่มาเล็กสุนัขสุดถ้าหน้าที่กูมีอักษรกี่อย่างสุโขทัยรังนี่ก็ไม่ขอกตกทำมาอาชีพที่พี่นายการดังมาก็สุนัขคิดตัวขตัวเรามันก็ถูกตัวที่ครูรักษามาการรักษาขณะนั้นเซอร์ติฟิคเราขอกสุนิแต่เมื่อนั้นเขาเซอร์ติฟิคที่สักสมัยก็แต่มันก็ถูกที่ทำมาเราเราเคยมาคิดอยากการนี้แต่หน้าไปอยู่เราอุกเด็กเด็กรักษามันอุกเด็กคน